0: Low battery, please charge.
1: เอามาชูแรดิโ
2: อทีคัตซึ่งเคโคล่า 2016 óta
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.